0: Laikam tie skumji ir paņēmušies, varbūt man padalīt viņu bišķiņ vai nav.
1: นาฬิกาโครุ่มปลุกนาฬิกาโครุ่มปลุกเรือนนี้เป็นเรือนที
2: ่ Hey cupcake Hi baby Hi baby ที่มีฟินาเกลเลี่ยวสุฟินาเ
3: ม idziemy sobie granią idziemy słoneczko cały czas działa rozpuszcza lód na drodze a tu nas czeka
4: Bueno, te comento que estuvo excelente. La verdad es que un conocimiento nuevo aplicado.